0: ใช่ครับใช่ก็ได้ก็ไปฟังเพลงที่เรียนเพลงที่ดีบาร์เพลงที่เรียนที่ว่าที่จะแบกเธอ
1: Save that for five.